0: ว่าชาลส์เป็นรูปเหมือนกันสิ่งอุลาเป็นยังสบายอยากจึงทุ่มบันเป็นรุ่งอยากจะกาปุลีตันรายหากสเปเชียลอินเทนซีฟเรวิชันจงกระทุบกระแตงเทวูดดากระบองบักนี้กันเป็นคลายอยากจึงเป็นชิชาอยากน้องเทวูดชูชูอุบะชาลส์ลองรูปบักรังบาชน้องกิดอลอยบักกินอกมากิดอนอยากจึงเตียบกับบัญญัติชพังกิจการจงกีบักกิละบัญญัติบันอิทุอยากน้องเทวูดกิบาอัตเตนหากปอลบักเป็นชิชาในยังชียงฮาบายเดย์บักกิจึงสงขยาฮาลอร์กิน้องบังลาเดชบัลลังบักิดันหากทุบน้องเทวูดอุบะชาลสุรักินตุยกิบวอลบัดิเป็ดบักินวัดบัญญัติคุมโนบักิบริโอกิบาลสุบะบักิลาวันรุ่งเบียนกิโยยกิคดกิสลากิบับยังจงกะรีอินเดียบัดบันบุจงคิดคลีอยากิตุกิบัดดงคตีหากิโนกิโนกิจิงเลียบอมฮองอุเนียอุประธานกับเอไอทีซีเมกเลียวลับเป็นสเคมรู้บ่าวลากจิงวันรุ่งตัวกะลาดังนั้นเฮนรีกจิงบุญบริวจงกับเมกเลียกับดังสะบัดกิบริวกิบานาบาร์กิคำสุขบันอิทุบัญญัติบัดดอนฮาวเวสเบงกอลกับบีจีพีเมกเลียหนึ่งสิ่งกับลาท้าวอยากกับมันดัลคอมมิตี้บัปปุระกับบันนิงกงฮามอลัยกับบัลลังกับเซนจามกับบัคองซันบันพึ่งคลันอยากกับเซงนักเลี้ยงอุนงไอคตินกับบีจีพีอุบะเอ็มคาร์ครังอุลองบักกันนี่กับจิงท้าวกับเป็นอีอยากกับจิงเชนยาจงกับปัดบักกับลานังคิวหากกับเซงบัดอุลับเป็นเป้าอยากกับจิงมูจงกับบันเตยอยากกับน้องเริ่มจิงกับชันกับบักคลันบันอยากกับบวัดอยากกับจิงมันตัวอิเล็กชันกับบักลอยนักเลี้ยงอุปราชเดินมาทมาจงกับมอลัยมันดัลอุบะเซนชาลังมายองอุลองบ่าวลับเป็นยศเลดีชักบีจีพีดักกับเงินบักละบันยารับบันเป็นป่วยอยากกับสกิมจงกับบับฮากับยาจงกับสกอร์เพลงชักกับปัจจุบันอยากกันนี่กับมอลัยมันดัลลับเป็นสเคมหาออฟฟิศจงกับบีจีพีจงกับเจลล่าหากจิงดอนลังอุปราชเดินกับเจลล่าอุริกมันจีมูเมนบัดกินน้องยาลำบารังบ่าจงกับเซงกันลงกสินกับมาลายหากันลงบ้าชลองบักนยอบยังบันเปลองอยากลมปงเยลากากับลาริมตัมหากดอบาเอชากับดูรันคอบกับชิสปาลายพุซันกับบันสดังนาลูกับอัพซันตริกอุไนตุงมันทาวสเนมกันดอนอัพซาวตลีกินฮุนกับบันยาชิมันตาหากันนี่กับลมปงกันทบยาอัตลีกินฮุนกับบันนาบารีนาลูกับชลองกิเวปัดกินองบากับบันยอบันเปลองอยากันนี่กับลมปงกิลองกับกอลกตากับรันชีกับกาวตีบัดกับอิมฟาลอยากจิงเอคอนไฟนอลอันเปลองหากอัพไลตริกอุไนลาร์วัดละกับจาวาฮลาลเนรุสเซียมกับบาฮาปุลูกระดังดอนทับเรื่องกิจมารมอดเป็นผ่านนลุกัตนุมกับเด็กกับเบนตาจงกับวีไอพีแกลเลอรี่กิเบนตาจงกิจักขเรียนองเอเลียกายปัดกัตุกันนี่กิเบนตาจงกิจักช่องกิปัดบาริวอิทฟุตบอลจงกับเฮนรีนักเลี้ยงอุตเรกต์กับตลาดเอเลียกายอุดิดิชิราอุลองบักดูรันคอบกันยัดเบ็ดชักมันนมาร์กันนี่กิจมารมอดเป็นผ่านกับเดชิเบนตาจงกับปิจิงเป็นเครียอยากกับ National Games อาร์ฮจาร์อัฟนิโอกับเป็นลองหากันนี่กิจลามอุชิราอุลาเป็นเทียบรูปันนาลอร์กับเชลลองละจงกิลาดันสัตว์ลีกินหัวเยลักายจงกับน้องบ้าบัดกิตากิลองกับน้องเสียกับบอลกับลาดูหากเมกเลียสติลีกอาร์ฮจาร์อัฟนิโอเรียวเล่มบัดกับลังสิงฟุตบอลคลับกับวันบ้าอาร์ลาบันเป็นกันเมาบัดกับเชลลองละจงกันเลยกับกินหัวกับบอลชาเรมโนหากสิ่งในฟิแนลจงสนามบอลละหากนอร์ทอีสต์ยูไนเต็ดกับบอลระยากันนำลาดูยากันนี้กับลิมปุงอันเป็นยากจากอีสเทิร์นคอมมานด์จงกับอินเดียนอาร์มีหาริงขัดกับตลาดเอเลียกายจงกับสุรกาจิลามชอบมันเป็นกฎยาคูบอสไซเซนกิมัดบกองซันเล็กชิมเบนตาอุมินตรีรังบากเจลลาอุกรัตกีสังมาหากับอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์ฮัลโลกับวูแมนส์ฟาร์เมอร์แอนด์ซัสเทนเนเบิลออร์แกนิกอะกริคัลเชอร์ปานจิงเทรลังอัดดิชันแนลเดปรีคอมมิชเนอร์กับอีสเทนเทฮิลส์สิกอุบะอินองบรีในกิปัจบักกับคลีเรียตบัตสุตงาฮัลโลกับสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันคอร์ดแอปพลิเคชันกับสกอร์เจลลาหน้ากับเบนตากับโปรแกรมไอจิงกับยูพีเอสซีบัคเลมจิงเซียวหน้ากับเบนตากับแบทช์อาร์จาร์อัฟนิโออาร์จาร์อัฟนิโอบัตยอบยังกับชลองมันเป็นลองยากระดูรันคอมกัตตัวกับคุบอร์กับลักกุดกับบ้านเชพีนักสตูดิโอจงกับอากาศวันนี้ชลองบัตสักินเดียร์พงศ์เสือบักอากาศวันนี้เดลฮีนักบันดาคุบอร์ขึ้นฮินดีบัตบูดปัตเซคุบอร์หากขึ้นพารังกันเองก็ได้กับอากาศวันนี้ชลอง
1: นมัสการอากาศวันนี้ซีสัมมาชาร์ประบาทกีสัตว์แม่มุกิชคุมาร์प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला

บอดบันปึ้นกดอยากโปรแกรม Music on the go กะจิงรวยกะบาจองกี้ Notes but Immable Fine Line ปะกระปาดอยากปาร์ล็อกกะจงอีวัดปัดพายกะรีเควสกะจงพีมันตาอัพชวานเดเพลย์สโนว์ยากะจิงปรมนาฮาดีนกะคันไดบุเจเตกะลาเดกะปอร์ลานิกะลาเดกะสิกนัลกะบะพีพินยอบันพาโนยากรีเควสกะพีฮินรียามตาอัพชวานมารบังันยอบันปึ้นโคชไวกะอินบ็อกซ์ติงามกว่าบากิเมสเซจกับริมกินยามมีไลจุกตุงบากิเมสเซจกับทำไมเตะอัพชิปอร์กับปอร์กับเลจันดับฮีคันไดบิเจ

โอเคฟาดอ2 minute ha ก็โปรแกรมกระเดยกระปอดบ้างั้นไอเนาะอยากจะบับกระเดยติงละอ่องยีพีแกไอ้กะตากะเข็ดกิไลโพสเอมกะบะลาบัดปัญญายากะตากะจิงปังเคชอโอเคฟาดอพิลาบันยออีมอคําตําเลยฮากิดุกันกีจูทังยากะตูกะกะตรีปเล็งมอบันมีตเดมบันจาคิปรจองติบันปัญญาไอ้กะจิงฟังเคชองีดันคําบันเบยคิปรจองโอเคตะกะตูกะตรีปเล็งกะดันไลพอดลีมอบันบัวยากิติคิปเล็งเตะกะตูกะเดกะเคทกีไลพอสเอมกะบังอองฮากะฟันอันลิมิเต็ดติงีจูทังยากะตูบันจาคิปรจองเตละดาจาคิปรจองจาคะจิงฟังเคชอโอเคฟาร์ลองงะไกลยอยากะตูกะจูบาที่ yes ก็จูบับตั้งบันยสงตนัดหากฟันอันลิมิเต็ดที่คู่เลยชิวนี่ก็พอก็จองพีบารออยากจิงเงี้ยชิมันตาก็จองพีดังยายสาวบันยี่หากอากาศวานี FM จองพีชิสปาไลพอยน์ฮินริวเมกะเฮิร์ตส์ my dear friends just like that we've come to the end of today's episode of Fun Unlimited and yes a big thank you to everyone who sent in their amazing SMSs you're all the real stars of the showAnd well, if you didn't get a chance to share your messages, don't worry, there's always more fun coming your way. So keep those phones ready and those messages flowing. Well, until next time, keep smiling, keep spreading positive vibes. And remember, life's better when it's fun unlimited. This is your RJ Carey signing off. Stay safe, stay happy, and stay tuned.This is Akashvani FM Chongpi, broadcasting on FM 103.6 MHz. You can also listen to us live on the app News on AIR. Dear listeners, at 5 minutes past 1, we relay Delhi for the news in English. I'll be joining you back at 10 minutes past 1 in another program, that is FM Super Hits. This is Akashvani FM Chongpi.

0: ครับ
1: นั่งกงเงี้ยเพียงโตปัดยาวจิบดานังเน่ที่ที่คุณจงอาบาร์โรปัดใหญ่แบกก็สตรอนใครจะกินมันตายมันก็ปวดจะก็ปวด
0: โอเค
1: แต่ปัดยาบาร์โรยิ่งบัสงับยิ่งจะเอฟเอ็นลงที
0: ต่อคู่เลยชิบุนมาYes.
1: Bye-bye.
0: Sedang gay phone ini man kepuat ma? Okay. Bye-bye.
1: Bye.
0: Alright, my dear friends. Stay tuned to Akash Vani FM Champion 103.6 MHz. Yes, four songs for you. Back to back. Stay tuned and enjoy.

0: Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, Itai.
1: Scam ครับวันนี้มาบริษัทครับ
0: Okay, พี่ลองกุมโน้บัสแคม
1: ยากนี้ดัง
0: โอเคแต่งันเต็มจริงรอยอยู่บัดมันตา
1: เต็มอ่ะจริงๆเราดูดูกันไป
0: Alright, ที่ยันโน้พี่ก็วันเดดิเกตไปเด้อ
1: มึงก็มาเยี่ยมฟิลิปตุ๊กอเมริกาตุ๊กบอกของกานาบับบักกันเนี่ยวันนี้เราค่อยจะมาสัก
0: หน่อยโอเคต่อกระปังนะกระปังตาจองพี่รู้มั้ย
1: ต่อ
0: alright ต่อ yes bye bye
1: bye bye
0: okay เดี๋ยวนางตากับแม่สิช่างนี้ปัดก่อนคุบเลยฟีกองกองแกรีเป็นเต็มดากจึงรวยเดฟเลปต์ฮิสเทเรียงานเป็นสังบยฟีอย่าอีเอริกาบกอร์บัดยาบรอบัดยาบรอขอดคูเบลชิบูนโมกองกองแครีโอเคคูเบลชิบูนยี่พี่รู้คมจูนังตาประเดี๋ยวโอเคงั้นเช็คสักเอาไว้กับเมสเซจทางนี้โอเคก็ไว้กับเมสเซจทางนี้ประเดี๋ยวก่อน Good afternoon RJ Carey it's me Manda please play the songMy Heart Will Go On by Celine Dion. Dedication goes to you and to all the RJs of Akashvani FM Chompy and to all the listeners. Thank you. All right. Thank you to you too, Manda. Yes, my dear friends, keep tuning in to Akashvani FM Chompy on 103.6 MHz. You're with Gary in FM Requests.

0: ม่นพี่เมย์พี่ได้บันชิมนอกบทวดอยากนี่กะละนามาร์เงลายากันละดุลพี่โอ้สิ่งโอลาลิงาโรกี่ปัญญาเกลาตลอดเตะคนจัดเงี้ยนี่ชิมอยากนี่กะละจ้องกับประเทศชายบางเงี้ยนี่กันเมาเบี้ยงอยากฮิตดูกี่ปอดคุ้มบางอีดังอยากชิมหากับเปอร์เซนต์ดิวอัมเดย์เม้นพี่เมย์
1: Si shakani kastai ka dei ka bapla Ba kastai uhndai kam yakot

ประจิวหิจจกัดแบบพี่กว่าบันมาดพี่ละบันเยอะลุดคอยชิชากันนี่กัสไตกะลองกะบับลาบักัสไตอุ้มได้กัมยากดดอชิชาบอกว่าอยากอีทแมนกะลาบันเป็นสอมลาชิชากันนี่กัสไตกะเดกะบับลาฮัตตุอมเดกุมตาเนรกุมโนปันเพนองและพิลาญุลิมักนาพิรังละเก่งบันปัญญงมาดกิบเนียดกิมดันชิวเด็กวัยพี่ดังละบันบุพี่ดังละบันที่สาวตั้งบันบ้ามเก่งกิมลองชิว

IP อยากจะ topic เลยนี่ก็พังมันต่อกันมีหากันนี่ก็ program matters of the heart yes friends in short while we'll give you a topic in this program matters of the heart so stay tuned with me RJ Daphne Oni from the station of Akashvani FM Jampi

ဒီပါလာနောဆမ်ဆေးစင်ပန်ဟိပညာဆဘာဘင်ဖိပါရရှာနီကပရိုဂရမ် matters of the heart ဘတ်ကဖန်မန်တာကဂျန်မီထာကနီကပရိုဂရမ်ကလောင်ဘာပိစငိုကုမနောရှာဖန်ကတာကဂျင်ရာနေကဂျင်ခလောယာကဘာလာရှာယေကဧကဘဖင်ပတ်ယူအင်းဒိဖလခလောလူပါယကတေဖီဒန်မန်အောင်အယူဟလောရကတာ yes friends what does boasting about tomorrow mean and yes that we shouldn't boast about tomorrow because we do not know what the day will bring te parlo nang sanga hoi pisngo kum no halor kata ka phang ba nga osipi menta hoi ka banya share ka phenya share lang kata ra ka phi pha e ki message jong phi shao number kandai sao phrasa ni way not a lie e way e way pisngo kum no halor kata ka jingra ne ka jing pen khlo ya ka ek e ka bal shai hoi ka par wan re พี่หลักเล่าลูกป่าเตี๋ยพี่ดันอายุบันอ่องฮัลโหลจังกะตาที่พายกิมเมสเซจคือจังพี่เช่านัมเบอร์ขึ้นได้สาวพระสันนิเวศน์อะไรอีเวย์อีเวย์ yes friends what according to you is boasting about tomorrow